0: 对。
1: 哎呀，我是在家不陪，来回过来陪我多一两回多的。
0: 嗯嗯，
1: 别来好过，别你回过来陪，反正人家妈妈也爱买饭，哎，让买点么发现哎。
0: 嗯。
1: 别来好过，别来，别你看看的吧，我住过，你说个住不陪发现啊？怎么的？别你不的，你说个住不？
0: 嗯。
1: 不要去，俺俺先住的。เหมือนงานมีเรียนนิ้วไหมว่าเสี่ยวให้คอยอดตัวอย่าไปมานะตัวให้ฝากง่ายต่างแต่ไอ้อดตัวยังไงที่คอยอดตัวยังไงต่างแต่ฝากเรามาดิหมอเพื่อนฝากเรามาดิแกก็ขึ้นมามันกับผมดิกันเอาเลยอดตัวไอ้ไหนที่โฟกยากอดตรงไหนไหนที่โฟอันไอ้ไหนที่โฟง่ายต่างแต่ฝากเรามาดิยาโคสุมามันปกติดีไปนั่นเองง่ายสิหน่อยต่างกันเลยปกติเลยแต่ออสเตรเลียเป็นปีที่อาตัมคนพี่อาตัมมากเลยก็อาหักเป็นเหมาะให้พวกกันผู้หักเกี่ยวนุ่งหักเป็นเต่าหมอให้เป็นเต่ากูเต่าไอ้คือมาอาฟ้าเป็นเต่าจุกเกี่ยวนุ่งเป็นเขาเก่าๆได้ว่าเก่งง่ายเป็นคนเราใหม่ดิเป็นในทางอะไรเราจะสกัดมั่วแต่มาโตลงหุ่ยประกาศวักกะไอ้ไปลงหุ่ยเยอะนะมาลุกเกินมาสูงนะไอ้จีเกินแต่เปย์เป็นเราอันมูอยู่ต่างกันเป็นโฟตุ้ยที่เกเรไปในห้างอ่ะโอ้งาที่ไอ้ผู้หัวคือสิ่งเนี่ยพอกันเรามาดีเมย์กงมาก็อาตมาแล้วสุดท้ายเป็นปุ่นโอ้โหแกมานาวมูเป็นมูวี่สิ่งนี้เนี่ยกูนักอินฟอร์มอะไรออกไปสิ่งนี้เป็นมูวี่ก็สิ่งนี้ตุ๊บสิ่งนี้ก็อยู่ลงว่าคนทั้งนั้นไปทำมาชิโอคนเดียวสิ่งนี้ก็เนี่ยว่าคนเดียวไปอีวี
0: อีวี
1: โอ้นู่นไงยังคนนักไปทำมามูวี่ก็ทำมาแต่อะไรมามัน
0: ใช่มาดิทำมาดิเออ
1: เยอะมันตุ๊บอาชีพด้วยสุดท้ายกูพอเราไปอุดง่ายมันอุดปากเลยสิเป็นพวกตู้มันมาตาฟ้าอุดปากใจสิมีพวกงาตามมาเขาไม่ได้เอาเอาไปจุไปมาตาฟ้าตรงอันนั้นเราเป็นไปเป็นง่ายคุยตาด้วยจะง่ายเราตัวอาหารมุกจะสตักจะดกปากใจสิปีไปขานเอาอันตามมาเออมาห้างหวยปีนปีนเป็นอะไรจำได้เอปีนเอปีนเนี่ยเอปีนก็อุ่นนะไปห้างหายโอตัวโอตาดีในอาคุณหน่อยอาจำจะใครเป็นเราเจอโอตัวแต่ในห้างไอ้หวยเอปีนเนี่ยยังงูเว้ยเว้ยในห้างโตโอทัวร์ได้ได้จ่ายยังงูเว้ยใครกินคือเราไอ้พวกนี้เนี่ยเขาทำมันุเป็นมันได้ได้จ่ายอันนี้งานทุกเรื่องเกี่ยวกับไอ้ดิจะจำเจมันคนละเรื่องก็พอพักแต่ตื่นแล้วเราก็คุยแง่ก็ยังไหนคิดดังง่ายด้วยตัวพี่ตื่นแล้วเราคนละก็ไปดิดังง่ายเป็นแบบสมัครเจอจะหัวละคือมีตัวกับคือมีพวกเสียเอฟดิบดังเอฟเอ็กซ์เนี่ยก็เอ็กซ์แม่ก็วิ่งเลยเอฟดิเป็นอะไรก็ออกตั้งแม่โตเอฟเฟรนไหนเกเรออกไปทำที่อยู่ตานวันแต่เป็นพ่อเราว่าเกดีไม่ตรงนะในอารมณ์เกดีว่าคืออินเดียหนอกอินเดียคนในชายให้ฟังผู้คนอินเดียแต่ตู้ฟังเขาเราไม่แม้หากคนนะโอเคนี่ว่าไม่กับคุณศิลาก็รักตาลักษณ์เก่าใหญ่ของตัวไอ้ยาโก้คนฮักก็ไปอุตัวก็งั้นตัวอ้วนคนละผู้หักผู้ชิดไอ้ยาก็ชิดไอ้ก็อาตามยาชิดแต่จะเอโนสกับสีเนนี่กับมาซาร์กับชิวาที่ก็จะเอโนกกับมาตุสละกับเลมิตจะตัวที่เลมิตยาโนอันพอละตัวเจนลมที่คนว่าก็วิ่งให้ก็รักมาก็ทุกคนรักมากมากต้องรักมามันนี่ก็โอ้ยต้องตั้งแต่ห้องคุณอย่าตั้ม ียนโน่แต่พอก็เกิดลมมาที่แต่ในไอ้ก็โน่ก็กูอ่ะสิที่ฮิสโตเรียตัวตัวเป็นไงตกใจอาจจะก็ยังไงไอ้ตัวที่ตัวตกใจอาจจะไอ้ก็ตัวที่ไหนไอ้โน่ก็ปกติโน่ไอ้กูว่าจะจะพูดไปละหันในยูอ่ะเอ๊ะก็ยังไงก็ยังไอ้ก็ตัวที่哎呀，个月单单位我交个租款好了，每年咯，呀，得不含嘞，哎，哎呀，个个个月单个单位我租啊，个公司啊，去交啊，个不含嘞，哎，个不含嘞，那个月单个我租啊，哦呀，哎好啊，我把俺个月不含嘞，哎，个些啦，个月好啊，个卡会唔会烦恼个不含嘞？ไอ้ก็ให้กับอาฮักก็ให้กับอาแต่แต่ไว้ไอ้ตัวรวยโอ้ตัวฮักก็อีใหญ่สุดเลยฮะแต่ก็ไอ้ชักไอ้ไว้แต่แต่ตามไปอู้ก็พอสมุยมุยโอ้ไอ้ปัญหาเนี้ยก็คือตู้หลับไว้แต่แต่ไว้ตาก็ปะหักละไอ้ก็รถตู้ใหญ่อ้นไอ้ก็ไอ้ปัญหาเนี้ยทำไมตาการต่อไอ้ปัญหา
0: แล้วเมื่อกระทำไปไอ้กี่ตัวกี่คนกระทำตัวกี่หัวตัวcome meno che muoi che fai tu che come hai
2: non mate no tu
0: eh ago e fai fai perché che tutto non mi come hai e che sta ma tu aqui
2: quella
0: o che
2: ai
0: ma fra mamma io sugar ai be have i fra mamma pa me ko e mala go baila hi e ke tau ki a fer ke de ba ki ai o va kai be go fe fe tra mai ma fo te ata
3: 531 pi pacific people together
2: ma fo te ata